ปัดลงกระเม้นบักสเต็ปกระจงพีลงสเต็ปกระบดับดึกจึงกระคู่หักบางอะไรนี่เละมันเป็นเต็มสพีกระจึงรวยกระบันนอนไรพีปัดมันเป็นลงกระสิงีกระสิงีกระบดับดึกจึงกระเม้นวัดกระสิงีกระบดับดึกจึงกระคู่นาดูปัสดังจงกับโปรแกรมกระจงีปัดกระจึงเอ็มกระจงพีเงินเป็นกุดเนาะดังนี้กับโปรแกรมดังนี้กระจึงรวยดังนี้กับโปรแกรมตัวอัปปัดมันตาเสกับโปรแกรมกระบันบดกับโปรแกรมมิวสิกออนเดอะโกMy friends, I'm going to wrap up this show, Music for the Soul, with this track, Lead Me to the Cross. And I'm quite sure that we had helped you start your day with, all the rightful things and all the rightful thought to make this day a great one. Stay tuned for the next show that's coming up only on Akashwani FM Jongpi.

พี่บบุคราวสุภาษิตเป็นเต็มหน่อยงานกับจิงรวยจงอีวันจบสกเลตกับองชินนำชินนำกับกว่าบันเป็นสงับยาบารโรกีบดอนลังหังเน่บัดยาบารโรกีบสงับคันนี้ก็วันนี้คอสตรอนนะอุมมาร์คุเบลิชบุนยาพีรุคอสยาคริควสกับจงพี่จะสักวันไปคริควสกับวันนี้กองมุขิมยองเป็นเต็มกับตัวจิงรวยจงอีแอนดรูกับกระเตงจานายงักกว่าอันเป็นสงับสุภาย่าพี่ย่าสุบายบัชิดายบันริฮุนคองริดมาวดุนคองริดจรวาบะมารเวนบะนาอุมกันเซลบะแฮปรังซาวคุเบลชิบุนคุเบลชิบุนย่าพี่รู้คองมุขเข้มงันเป็นเต็มยังนี่กับจิงรวายกับเวรินกับเวรลาเดจ้าบะกะลักกุดนอกระปอร์งันสับเป็นเต็มยังย่ากันนี่หากเวรปะกับโปรแกรมบันบดมอวันลิสโวยเอ็นได้ต่อมันตั้งเนี่ยสงับชัวนิ่งคองย่ากันนี่บ่องบาเล่เงียบกันเด็ดนอ

0: ละดับระดับข้าพระสนามกระตาฮาลินิชวากชีตรกุริสาวอาราจาราฟมริวประเดี๋ยวกบอร์มันกำยากบอร
1: ์ฮาวิดกระเดย์กับอิเล็กชันคอมมิชชั่นกับอินเดียกันเปลี่ยนยากับเป็นตาบลาจงกับสเปเชียลอินเทนซีฟเรวิชันกับบูทเลเวลออฟิเซอร์กันวันจงอีกยิ่งจงพีนัดดูกับไลฟ์โฮตริกอุจเลียวฮาดูกับขันได้ตริกอุนไนตงอาราจาราฟมริวเป็นเครียดอีกกอดกิสลาบัดดันกำ
0: บอดักให้กับอัลมานักกับดราฟอิเล็กโทรลโรลกันมีหากสันตริกอุนไนลาร์อาราจาราฟมริวและดับดันกำบันเป็นแบบยากจิงบักลานิจิงอุจอร์เอ้พี่ย่อเอกปอร์นาโดกับสันตริกอุนไนลาร์ฮาดูกับซาวตริกอุนไนลอร์อาราจาราฟมริวบันเล่เอกตา
1: เป็นที่คณะบักกระเตงจงพีกับเบชิสปานักชิสปาฮาชัวบันเป็นมีอยากับฟิแนลอิเล็กโทรลโรลหากหิญโยตริกอุริสาวพี่เป็นรุ่งกระเตงหากเซียนกับนิงกงกสุกพี่ดันกำตั้งกับจิงเป็นชิชาอยากับจักษากับการ์ตาปัดกระดอร์พาสปอร์ตไซส์
0: เป็นเรื่องกับมีกับฮอกซ์นชาร์ปัดบ้าฮูนฮูนัมบอร์ยารับกินน้องทับบูดอีเวกนายสันนอร์ดบัมดันกำเซียวดาวน์โหลดอยากับวอเตอร์เฮลป์ไลน์แอปและเนี่ยเล็กหากับ voters.eci.gov.in
1: พี่ละรูปันเป็ดนักซีโอเมกะไลยาnic.in long inong tap vote na marka surjong phi ka kongsan
2: lawalam chu phi dau chief electoral officer migalaya
3: hello good people of migalaya turning 18 soon well don't miss this massive opportunity to become an official voter if you're 18 years of age on or before October the 1st, 2026, then it's your time to claim your power.
4: That's right. The Election Commission of India is launching the third phase of the Special Intensive Revision. Heads up,

มันเป็นสงับมังอีสันนี้น้องรุมนะลุมเร็ดเป็นสงับสยาอีกป้าบัดอีดังเนื้อกะลีอีดังเล็กกายบัดกีตาริสโอเคฮาสวาราเป็นสงับยากิคุณบัดยากิปาร์ล็อกกีบาเจสงับยากันดีโปรแกรมมันก็สิ่งบัดยาพิมอาร์จิคบลิชบุนเตนะครับตาจังพีของสันนี้เดียกันดีกับจิงรายเมริดอนียาเมริดอนียาทูฮิเรนาคาฟิล์มเฮ้ยเบบี้กันอยากกระปังปัดกระปังนะครับตาอีมันกระป้าจังพีไปกี่คู่จังพีบาร์ร็อกบลิชบุนเอ๋ดังยิ่งสับบัดงี้ฮะกันดีกับสเตชันเคเอฟเอ็มจังพีชิสปาไลพอยน์เรียวเมกะเฮิร์ตซ์กับโปรแกรมเอฟเอ็มรีเควสต์